เดี๋ยวอดานะเดี๋ยวอดนะนี่ดานะเดี๋ยวไปเดี๋ยวรีบวันนี้จะว่าเรจิอาวอดานะอดิเอาได้นะยะสุโอ้แน่นี่วันนี้